หัวใจผมมันละเป็นเมืองวางมาคือต่างกว่าข้าวหลังยานบ่ยังเป็นคนคันบ่มีเมียส่วนปอดแต่หมอนเทียมข้างบ่มีน้องอายหลุดเบือนขาดผู้เฟื้อผู้ส่วนนอนได้